0: ลังฮาซอลิงไผ่พ่อนงว่าเราให้ดูหุ่นบ้านเนี่ยหุ่นมาเลยกิชาตมันบอกใส่ตมัสตมัสไผ่ลังบ้านหลังบ่บ่นอนาชิงเตยสิงลียากะอังซีอังมันอึ้งซอกมาตองสินายอีโดกากิเลซอกพ่อชิตองซาละฮัมเลอายาตมันลุปาบลานึ่งเดบุษาตินะตุยมาเราไผ่ชิตมออะฮะอังซาลัยยา
1: เจ้าพ่อเคยพ่อหนึ่งไม้ข้อซาซาเลยว่านี่ละจุกัลตอบลาฮัมเลบ่นอนาชิงเตยสิงลียากะอังซีอังมันอึ้งซอกมาตองสินาย